0: 3ZZ 92.3 FM. 3ZZ 92.3 FM. 3ZZ 92.3 FM.
1: 你终于中年这个能找到种朋友叫毛的出来中学我到这个段子中年中子学的多了我的年叫年叫子原子给那个年中年中年里那弄弄这个段还我撒东西我你要打去撒东西我 3ZZ 是好梦都还路呢我的别叫你叫子你要别的车我撒脸的别叫你叫子你要别哭的哭chờ tới chờ là chùa để chờ này cho tiền nhau tôi sẽ lúc tới chờ xứ đi Canada phải kỳ nhau là tế sửa tế America tế thea Panama tế thea sửa tế ở cho mua ở bên phòng nhau và tiền này nhớ anh chỉ cho kể nó cá nhân dùng thea sửa đây và nhớ luôn xứng xì rồi cho kể cứ nó cứ họ là dù cho dù chế năng giờ đi nói chè và nó nào cũng giờ nó tỷ เป็นแต่รู้กฎลีเลยเจรู้จุดลีจิตทันทอเลยเจว่ารู้กฎลีปีชื่อตัวเลยเนื้ออีชงเจทอรู้รู้เลยเจรู้ชงเนื้อยอตารู้รู้เจยอตารู้ชงเชียตัวอย่างนี้นะกูเจรู้รู้ตัวเป๊ะจะมองรู้เชียไปโจเลยเท่าอย่างนี้แต่นั้นกูอยากตัวสั่งว่าก
2: ูอยากตัวสั่งยา
1: อย่างนี้นะนู่นน่ะตัวหายสัตว์สัตว์ต้องเกี่ยวตันรู้หุ่นรู้จวนน่ะเอออย่ามัวมินจีสัตว์สื่อที่เกิดอะไรพูดโดยอีจงเนี่ยสิคือที่นึงจามลงยัดตัวทักกินน่ะอย่าเลยน่ะในยันนี่จะสิอุตุกงอื้อทักกินน่ะอย่าแน่ฮะสันโตสัตว์ต้องตัวนถอยอื้อถ้าหลอนจะขันจงตัวรู้สัตว์ต้องเกี่ยวปล่อยอีจีอีจวบอเปจวบปล่อยอีจีอีจวบเป็นต่อรู้ชื่อหายอื้อจังท่าเออลูเอออทออึจอยาช่วยเทเลจ่ายตอนเนชาสตองนะเอยาลีนอบะเทเจเสียเดในตัวกงอึอทอโตทอมุซาชาทอลายาลุมพลอเต6มงซา7มงเดนะเอยาลีนอว่าเทเจเสียเดชะเดตัวกงอึยาตะกินเนาะ

哇，所谓哇，你要做啥困难嘞？到达是能，你要做种地能够二路，就理想只能够找了那一个，差着一种年纪，肯定是差不多我。俺那叫念一些给怎么着，共和叫读书念，天哎呀哩呢，以后你能知道哪了？那些他把海中那都成都热天，边都说等就是梦都还了有啊，你全都那把俺叫念一些给怎么着，二路共和那叫读书念搞他哩到这念了木，我那路就升级了的木。แต่แตงกีขี้เหนียวแต่แตงกีว่ารถต่อซอเลยวันนี้รู้เจอสังเกตลาว่าโรคเกินเนอไอ้ยังนี่นะว่าที่เจอเสียเตียจนเนี่ยจะซีว่าตัวกงหรือตะกินเนอยังนี่เขาสินยาค้าใช้เขาจังต้องเติมตัวเขาสต้องรอเขามึงตัวสต้องเจอสิเขาคงตัวหายเลยเนอไอ้เขาย้อนสมุทรเทเนอไอ้ยังนี่นะว่าแต่เนี่ยเจ้าเต็งตรงเรียกอัตุเธอชื่อเขากงโหนะต่อสนต่อตัวโจเสดเทีย

อย่าลืมนะว่าจะเลี้ยงตัวชาลูกศิษย์น้องก็อย่าลูกศิษย์ว่าท้อชีวิตต้องเกี่ยวกับเป็นตัวสังเกตว่าท้อเนี่ยโดนในส่วนลองแต่จะเนี่ยจะตีเท็จต้นใส่หลัวจังว่ารอคือเอป้าตัวเป็นตัวสังเกตน้องยี่ยาลีน้องน้องกูทัศน์เป็ดตัวมัวรอหน้าเจกูย่าตัวยาเทียรัวรัวมัวเซมาเทียจิตตลินได้กูยังใช้บูเทียยาลีน้องชาตัวอีจงเนี่ยสิกุติตั้งชาสัทธากอเสด็จตัวป้าเทียไอยาลีน้องเป๋วัดตาลวัดเทียเทียวิเทียคือสต้องช่วยก็เป๋ชื่อเหรอมึงต้องให้รู้น้อป้าลีก็จะรีอิเชียยานี่น้อเป๋ช่วยตอนจงเนจเนจสีจะเก็บป้าหลอนได้เนเทียไอยานี่น้อว่าก็จะได้ชีป้ากงเทียก่อนดูสต้องช่วยน้อเทียมัวหายเลยยาตอนเต้ยังไงนั่นเป็นมุมลงอีกระยะช่วงหัวหลังในช่วงปลอดโล่เนื้อตัวสังคมสแลนช์

0: 听众，莫罗姐姐他们。
1: 中国古话那个讲好有话，问谁都能说我听。啊，说的，我那我好的那个我都一点都不太老，我那我好的，中秋路不去被揪上的那一点，觉得个第二类那些，讲好第二类就最近的好有问题，看出他晓得不？推给周围，晓得做某某困难一道，我就被揪上了。那些也那些做某搞那些，用我的讲好有么差白肉，晓得就做贡献，晓得说多的什么白肉杀我的。年龄开始没学，现在随时学哪的？
0: 嗯，
1: 那对了，怎么找到好老公好好发什么好些？那个，那个自己搞那个哇，那到底要更好的，怎么装备多？
0: 嗯，
1: 那那得有主要的技啊，能够技能了呢，能够技能嘛，再有去做开的。
0: 嗯，
1: 再有一多呢，有到台面里面，都叫我都开始了呢，也不能够就是那我那他们家的事他们嘛知道忙的车也得这些年那些那共和差百了这个这个我说这些也靠用自己也可以口碟靠你的老人家这个怎么我这些我烂路我可能共和这些吧这些我只要的有这样要跟我我那里的那个好，我房子别的几个这个就是忙的那里，这里搞出来给我搞，两天搞这么多明天，
0: 你要
1: 给好，你要给好啥我，都搞那个物业这里也好用，也这么东北都搞我好处，你能够去领导，所以热的吧，热，这个天气热热闹的，这个。
0: 一个。
1: 这是啥个？这啥动物？我面积空那一道，我这边就到那些，也都这么准备的好空好啊。来包点么？给车扔了，哈，中午的家里贴，那贴这里扔的狗贴。
0: 也是叫你，就是我到我们龙鱼塘呀，做大吉那哎呀，点两次。有个我那我好个到在 City VK 来呀，买不干那些，到木中被着被土特区共和做业务呢，湖州那天，你们晒着靠蒙共和靠 Facebook 的，有点那到个那些，那个是到在买不干那些，那个是有克拉边些，当跟着中的些叫到木。我这一颗岛我这边就是这都有那些了有安德这样都融资我这边就了到好高级默默这天都给我这到这套成这次这样的到个呢为了中国大型呢叫我卡拉边默空那那么我去空给了哎呀，恁冷，呀冷，都早些个就个个到哎，大到了又到，去年就路冷冻的哎，呀哩，恁都到那雨差那几个到木农工好哎，谁不自哩能够去冷哎？天个那几去个个到又到，给搬呢哎，呀哩那个叫恁叫自己好古些的物件，谁比较忙的有了做？
1: 不是的呀，我那到了不早，刚才家口那边木马在给，这来有个坐在旁边的了，那个这人啊，那人是还有天来，他给有个跌了，也在也在空那空空的了，人寂寞给我跑西洲，叫那也都有空那空空的跌，但是那我那在等的那也在寂寞，等谁了个？吃的辣了不到的呢？
0: 也可
1: 吃的辣那空那边的呢？以后我可以到那边的那个木工那边的要到在昆明的那些，这有那些那煮咖啡，那主要靠用电焊炉贴。
0: 一个， เจ้านี่เจ้าสีตัวต้มกงลงเป็นตัวสัตว์ทุ่งจืดเสียมึงตัวไฮรูนอย่างนี้นาะอือชิตาเนี่ยตัวชนนอเนี่ยกูฮอนต่อสัตว์ต้องตัวกงอือเนี่ยตัวตะกินนาะตัวเราสัตว์ต้องอย่าจูบโปรอีชีอีจูอเปจูบโปรอีชีอีจูอเปเจกะชีไฮตัว
1: เราคุ้นหนูเที่ยวมันรู้นู่นเราคุ้นหนูเจ้าเที่ยวสับปะรดชิลเาขาเปลาถาันดีเขาเจปจุจงนั่นแหละมันเนี่ยแค่ตัวนี้เดี๋ยวตอนนั้นจะถ่ายที่ปูจงเพีย
0: อย่าเลยเตะตากาไฮตูโรสตงนี่เลยจูปลาอีชีอีจูอเปจูปลาอีชีอีจูอเปแอนด์ดอลูซี่เฮอร์น้อยเด็ดจังคงถาเท่ว่าลูซี่เป็นจอยอย่าช่วยเท่คงถาเนี่ยอย่าต้องเป้ฮะจะอย่าชั่วเจว่าแต่เมื่อแต่รู้ใจเจคือเชียงถ่ายนี่สตูเชียเดียวิเดียเป้จอหนึ่งหนึ่งเตะชุดเชอเลยเจแสดงพังว่าคือนอกคือเขาเจอิเซียมว่าเขาหลุดจอนู่นนอเลยเทียเจตัวชุดเชอเอเยลินก็จะนี่ก็จะสีกงเตะตัวโยว่าซาลาหลัวได้ชีละก็โตเชว่าย่อยว่าได้ใบปากกาว่าของนอหล่อก็ชิตัวมุกเกอถ้าชิอยากตื่นเราจะต้องรีบปังเทียเทียโตเนอะ
1: ตอนนี้เขาคนไหนขอตัวกูว่าจะมันจะไปเขาชิมุดจ่อเขาสามารถมองเลยต้องวันเทียตัวมุกต้องไปเลยดูสักดูของหัวถ่ายเกิดแค่ไหนพ่อแม่คนนี้เขาจริงจังเกิดเลยจะไปจะมีอยู่รุ่นนั้นก่อนได้ฮะจะจะจุดมุ่งจะเอาจะต้องมือต้องไปต้องมือนักของเขาถ้าใช่เกิดแค่ไหนพ่อแม่ว่าลิจ่าจะลิจ่าเขาเกิดลิจ่าเกิดอยู่ที่ป่วยเขาต้องมาแค่ไหนพ่อแม่ก็เดียวไปจีบ้านติดเตียงนะจีบลิกว่าจะมีอยู่จีบป่วยหรอจีบไหลยาจีบไหลเออยาติดเจ้าหนูจีเอติดจีวันเช็คเกิดตัวเราเที่ย
0: ยาเกิด
1: เจ้าเราต้องมูเที่ยนะเจ้าเจ้าคนนี้เขาเขาจะทำได้นะเจ้าไปจำเนื้อในรุ่นหลายรุ่นนั่งเจเนี่ยตัววันนั้นเนี่ยติดจะนอนเสียเจ้าตัวรักษาอ้วนเสียเจ้าตัวอย่างชิ้นเนื้อตัวไหลแต่เสียหายใจอยู่เจ้าลูนะลูกฟังอะไรอย่างนี้เขาปวดเพ่งหายเที่ย
0: ยาเกิด
1: ก็จะเจ้ายาเกิดเสียเลยติดเจ้าตัวได้เจ้าเจ้าอดได้เลยหายเนี่ยมาเจ้ามันเงียบเถอะเจ้ายังมันเงียบสมองที่สี่เท่านะตัวชาวไร่ก็สมาเชื่อเตี้ยแค่ตัววันสองรอยาเตี้ยสัตว์เด่นได้ซื้อกูจะเตี้ยไปโจจูเต็นดงแค่ได้เขาหรือน้อยก็ว่าได้จะมีอยู่ห่อต้นหลุมมังก็จงเท่าก็เท่าที่ว่าชิ้นยอดตัวไหลเท่าไหลเท่าที่เขาต้องตัวตัวนู่นนั่งมองนะเชียวตัวอย่างนั่งเจ้าเออนู่นนั่งมองไอ้ป๋อโป้ไอ้เต้ก็เลยเข้าใจว่าเลยเดียวเขาป๋อหลุดมองก่อนจงไอ้เนี่ยเดียวตัวเกิดเดียวอยากได้จริงเนาะตัวยูนิเวอร์ซิตี้เดินรอก่อนรอหลุดมองก่อนเรียบร้อยลุงไม่กล้าใช่ไหมก
0: ่อนเรียบร้อยใช่ไ
1: หมเออเจอจงไอ้ยาตลอดเต้ทุบป๋อเนี่ยมาถอยรอหลุดมองเนี่ยเนี่ยจำเนี่ยเลยเนี่ยเลยที่จะเรียนกันเชื่อนะเจ้าหายใจเจ้าก็ว่าเลยใช่ไหมนะเจ้าที่จะก้มหัวลงกี่เลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าน้องคนนี้เนื้อเลยตัวเนื้อตัวเลยเก่งกว่าดีเท่านะเจ้าเนี่ยเจ้าที่เจ้าเขาเนี่ยนะเจ้าที่ตัวของเขาเองที่ผมมองเลยตัวปวดตัวมือปากว่าเครียดนะเจ้าที่ของเขาเยอะจ้าก็ต้องรู้จักกันได้นะสาวน้อ
0: ย่าเลยเมื่อถัดจากนั้นจะยังว่าไม่เสียใจเท่านั้นไอ้กษัตริย์ก็จะแต่อย่าตีหลังซึ่งก็แสดงอย่าจุ่มไม่เสียวิธีเป้จะมีเงินยังสิบโอลูมงเลยไอ้อย่าหลังตัวเขาคิดเอาเทียต่อเขาหรือเย่การชินเทียเขาหรือต้องมุกเกอร์ซ้อว่าเห็นแต่มงเลยไอ้ที่อย่าอีซ้อเขาหรือซีเทียรู้นอมาเชียว่าอย่าตัวแค่เดาซึ่งจะรีว่าพงยิ่งใช้วื้อหายใจยังเนี่ยว่าเทียนเงี้ยกิจทางกิจรอเลยไปมัวเขาเหลือเนี่ยคอมพานีนั่นน่ะก็เสด็จยศจุสาเทียจะรีสอสื่อเนี่ยตัวที่เชื่ออเมริกามาก็ตัวมีหยุดจะ sơ mù cha là thọ và mù cho và thằng xia chị và lỡ nông để coi cha chị từ coi bóng coi chị cha chị lù chị và có bóng khánh nền bóng point thế nhớ lý ý bùa point chị có bóng là chị bóng là chị chị tao hôn lửa chị nhớ lý bế lúc xí hờ chị tàn thò là chị có cháu nhẹ cháu xí mù cho kế từ lần mù ca mù hôn dưới kế nó ca nhớ rong em mà xin dưới đô lửa lưu lý bìa em tao có sợ đỡ nó ca nhớ rong em mà xin dưới đô lửa lưu lý bìa giá tổng tên nó